0: แต่ไม่ว่าเรื่อง
1: ปอดชนะ
0: แต่สวยงามช่วงมีเทียน
1: fourteen hundred